มาทางความมันกันเลยปีเลยคนมาละคนอะไรมาคนเราทำไปบริษัทก็ชิบียนชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตันยาวดูสิเราเห็นไหมมาในงานคนความมันคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์ซาตูร์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาชิบียนมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกคนต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ทวีสคูลอาพีดูนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอียไอร์ฟบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาจูซี English language ka chak bin byabastha chhoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ra bharpur to internet pani jodincha thau ama ma kai ane take au talno betal mahider phir duka paiyela ni jhushi aw ye phone number 0215547787 9942535141 ab bhayo ab good very good very good

0: มาตายความมือตาไม่ปีเลยคนไม่ละคนอะไรหมดนะ
1: คอมเพลย์ไปรัดตัวกูชิปยันชูร์จ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มตัวไปจัตตานยาวดูสิ
0: เราเห็นไหมยังมาเนี่ยคนเนี่ยคนคอมเพลย์นั่งคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หมด
1: คอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เนี่ยสิเก้าเนี่ยอันนี้มาร์มัดกอร์เนี่ยเนปาลเคย number one hardware and software education center โอนี่เอาชิปยันมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนู้กับสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเนี่ยรู้แค่อีกตัวมันบิ๊กลีฮาเลมาหัวมาบิ๊กลีหัวมาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดูนสุกัยสังสวัสดิ์มาบิ๊กลีเฮียอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होय कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को बैटरी पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्द इन्टरनेट पनि जोडिन्छ थौ
0: आमा मन चाहिँ हाने डाके
1: औ तालनो बेताल महिडेर फेर दुका पाइएला नि झुसे हौ यो फोन नम्बर 0215 45787 9942 35541 छ भयो अ गुड भेरी गुड भेरी गुड